ត្រាំបងបីលូកាល់ប៊ុនលែនអមចារចរន្តត្រឡៃកសែមលៀងប្របូតណែវអបាំងព្រះអង្គយើហទុំត្រឡៃចុបកាបងហត្រៈកេរីភានកែរតុអូគេត្រាំបងមាក់គ្រូត្រាំបងពោះកសែមលៀងហទុំត្រឡៃបកាអរតុអូគេអរកែវតាល់កសែមលៀងប៊ូម៉ោថោពោះកៀងបរិប្រាក់ត្រវ៉ាក់កជាប្រតុអូគេត្រាំបងកតងបកៀងយឺសាត្រាំបងរមម៉ាដូនបរិលូអានិពទុមប្រពទុមបងជីងគឿនហទុំគឺចរន្ត ក្រុងព្រះវេលាំងកងបកកលុនចារអត្រុផាំងហមកសំលៀងបងមនុស្សមេជាហាងព្រះងាក់យឺអត្រកឌីភានកែរតុអូគេត្រាំបងបៃហទុំអនិដំងាក់បច្ចេងស៊ីមត្រូនេះហួងទីថៅគៀងជុតិចក្រុងព្រះអណាប្លៃហ្វឹងថងយត់ប្រិថងអមងហទុំរពឹងបរិប្រវៈរៃសុំអាកតែតគាល់បុលែនបកកបច្ចេងហទុំខូលក្រុងព្រះពោះកសំលៀងត្រុសកឫណៃ កសំលៀងលេខគៀមប៉ប្លុះអនិណំស៊ីមត្រូហាងហទុំសាងអពុយខូលទពលបសរៈរកកសំលៀងហទុំខូលតាញ់ម៉ារលិបតោលេបសេរព្រះហទុំតឡៃសុតលេអាកាត្រុកកផាកោពយហទុំអនិណំបកជាប្រកដួរតុយាមត្របងអមង្គាល់នំរណៃអមង្គាល់អណំភឿងហមរពិសកនាមរតុអនិណំងាក់ជាងស៊ីមត្រូហើយប្លែនបណា ควอลบอลแลนอัมราปดิปรวะกะเซมแลงเปียวลิปตานฮาตึมอะเรนอมตรูทอรดาฮาตึมตะไลจอปะกะมังกรุกนาเกะกะจาประตูอะยามเตรมบองระเกากะปรวะกะเซมแลงอัตตุฮาตึมอะเรนอมเงะปะจิงซิมตรูอะกะกะจาฮาตึมตะไลเกียงตวยจอปะกะยอนอุนเปียวปรวะกะรวะกะจาประตูโอเคเตรมบองตึมอตุยวะดอกะจาระเกากะกะเซมแลงมังกะดอกปรวะฮามอตะไลตึยเกียงเปะตะไลตุแมโปปรวะปะเจียวฮางระดวะตะปาอะมังปรวะเงะปะจิงซิมตรู ยัวกอตะเตียงบังปะตึมปรานจัวบรุ้ยแมยัวเดาหลาวจิงเลอรตุโอเคตรัมบองโปรซิดนิกตึกะจับมงปรุงเฮียบตะไลจรีมงกระเพ็งหางปรุงเฮียบปะเตะรุบยะไลระกาวปะจึใบใดปะนีนิมปิดเวหางบะเกียวฮะตอรจกะตอยปะมึบวนปึกเลนิมปิดเวหางบะเกียวอะมังมงปรุงเฮียบระตะเตย